0: 战机飞越致敬。习近平强调，世界在发展，时代在变化，但中美两国和平共处的历史逻辑没有变，两国人民友好交往的良好愿望没有变，国际社会对中美两国的普遍期待没有变。我期待同特朗普总统就关乎两国关系和世界局势的重大问题深入交流，不断丰富中美建设性战略稳定关系内涵，拓展中美各领域交流合作空间。我也期待同美国各界人士广泛接触，厚植友谊。相信在双方共同努力下，这次访问一定会取得丰硕成果，为两国人民增进福祉，为世界和平增添希望。蔡奇、王毅等陪同人员同机抵达。先期抵达的中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰、中国驻美国大使谢峰也到机场迎接。习近平乘车从机场赴下榻饭店途中，华侨华人和留学生代表聚集在道路两旁，挥舞中美两国国旗，热烈欢迎习近平主席到访。
1: 收看的是新闻直播间。
2: 国际社会高度关注习近平主席对美国进行的国事访问，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
3: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอ

0: 战机飞越致敬。习近平强调，世界在发展，时代在变化，但中美两国和平共处的历史逻辑没有变，两国人民友好交往的良好愿望没有变，国际社会对中美两国的普遍期待没有变。我期待同特朗普总统就关乎两国关系和世界局势的重大问题深入交流，不断丰富中美建设性战略稳定关系内涵，拓展中美各领域交流合作空间。我也期待同美国各界人士广泛接触，厚植友谊。相信在双方共同努力下，这次访问一定会取得丰硕成果，为两国人民增进福祉，为世界和平增添希望。蔡奇、王毅等陪同人员同机抵达。先期抵达的中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰、中国驻美国大使谢峰也到机场迎接。
1: 欢迎欢迎，
0: 习近平乘车从机场赴下榻饭店途中，华侨华人和留学生代表聚集在道路两旁，挥舞中美两国国旗，热烈欢迎习近平主席到访。
2: 在收看的是共同关注。
3: 对于习近平主席此次对美国进行的国事访问，国际社会高度关注，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
4: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอไปในความเป็นจริงเนี่ยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้ในหลายๆมิติเนี่ย
5: I hope that the upcoming meeting between President Trump and President Xi is one that is fruitful and that can lend some stability to the U.S.-China relationship. I think that this is a great opportunity for the two leaders to speak not just about the pressing issues between the two countries, but also other issues that affect the world in general.
6: တို့တာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ရဲ့ဟလာတို့ဒီမကြခင်တွားရောက်မဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမကြခင်တွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဟာတနနိုင်ငံဆက်ဆက်ရေးနဲ့မကကဘာအတွက်လည်းအများကြီးအရေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနဲ့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အောင်ဒီလုပ်ငန်း